มิวยไปกี่ปุ่นชีดีควายดีกี่เฮนมามันยามบะอามาบุเลตเตอซิกุนบะปุ่นชิกยากีหินเนบิกี่ปัมเบนีสูบนอมบะสูบนอมบะจัดนาดีบะตรงันตรงันบะมาพมกยาดาเจนดูนะสูงดูนะปุ่นชีหินเนบะคนนาดีบะว่าพมซิกุลนันมุกลักขจารีมาตมิเชยมาขันบิลลีบะมิวยสีกาซาร์ดีกี่บัมชาเอลังบัมอันมาดีมารุปสิงเนี่ยดูกาอาการสั่นอินฟอลกี YouTube ไลฟ์ทะเลบีดีบะมารุปนุ่มก้าตามินาเจกิสุนีบีเดปะ SMS นี่คันบีดลิเบเชยชินาหุ่ยดมนาวบุยกีคอนเซลดาเอเคนโรเทนสูบันเซเรงบะเซนีตาบิชี

0: กิสียมานิโกฮอยดาฮอยดาลูซาบิพาราบดีให้บตาบานีเนนัตโร
1: อินเนจิมา
0: ไปโทรคิบาจิกลากะดีนัตเตโกอดูบดียาโฮงันบดตาบาจิกลานะอะเทงบปุมบีกิดมักเลฮีทารามิฮาบโดกาวกะโน
1: อินเนจิมา
0: ลอตุนันนัทันตะทะโมยนึงดะทําละดีมังเจคิบาชวยโรเยมีคังเนนะบาคะระซูนามินานากะโดคัตตุนะฟงโดปันตัมโม
1: อินิชิมาจาจาเฮงางละดะนะเอดิไกวินะชิเร
0: ลออิชิงโซเรซิล
1: ออินเนนังทะบักยามละเลฮอบรอปุคิมะปานซิดะงะฮักตังไลคิซิระ
0: ทะบักปุดีกะดงไลโรยโดยโนอะโดชูนังนังฮักไลทอคิซิไฮระดีซานาบุนเซเพิงซินนะระกะมะตัมงะฮักลอตามเนบะอะโดวามฮังเกเน
1: กะริน
0: ังเนนุซิริซิบูเอ็งวันดะพาวดีคังันบะยายดะนะ
1: อะตุอินเนดอกเตอร์โรเมซีเอ็งนุมิคุดิงกินะชิงชอปะทอรปะดะมาฮักติปุกิมาปานซิดะเฮตเลระเมบะ
0: โ
1: ออะตุกะนุมินุมิตอรกะเนเอ็งวันดะเนยินดะเนเฮตเลวาดิชุงงางเดซิบุกะยายโน
0: อะตัยดะดิซิงเยอะดุบูซิดะดิซิงอีบระปังอีบระคังเด
1: อะตุอังตะดิฮายโอเบเนเอไอ้ยามนั่งหลังตักเนบะ
0: โอ้นังซีด็อกเตอร์โรเมสนั่นนุ่มชีไฮบ้าม
1: าดูที่ท่าจะเด็ดอะด็อกเตอร์มันนับบุกายชุลัยตรีบีเฮียชิงชุไฮตบีคุ้งกังกินบีสักทีบีไอบุ
0: ฮอยบีมานุ่มชีดรากบุปุกีมาปานดามานันนังบุนุ่มตีนมีคุดิงกีอิชิงชกปะทรกปังไงรำคิดโร
1: อะดูบดีมาคุยกว่าตรากีปุกีนีนะชุมตันจ้าจ้าดูนะเทียงนับบุไอรำเลบดีไอ้เนี่ยแต่บางคนแต่คันจริงดูนะว่าขั้นละมาสากลูกบ่ไว้รำละบดีนิ่งบ่กายนี่ด้วย
0: มารำเล็กแต่หนาบุมีอามาดะทุกมุนนันนุ่งที่เฮียงบ่ห้องนี้ดีสิหอยเบี้ยมามีเสถามวยปลาเลยบ่เนี่ย
1: เอ๊ะอาเซงบ่นี่ก้อยเนี่ย
0: อะดูนัทรดีกายหายนิ่งอินโน
1: โอ้ไอ้ภาพตาเร่อะดูที่มาหักดิ้งอาชีดีอู่เดะคุยบุอุนันดันหันละดร
0: อไอ้กับทุลุจรอ
1: มาดูสิเฮมันดร
2: อไอ้คนด็อกเตอร์บุตรีบรอปานน้องจะทกพี่รอไก่น้มเลยเร่เอาที่ยังบีรู้เราเนี่ย
3: ใครน้อใครน้อตาตาไอ้ทอรี
2: มาตั้งเดี๋ยวนี้จ้าใครตาอีรู้จะนิ่งบ้างทองราติกบ้างมาในเย็บด้วยเอ็กตายอันนั้นกี่บ้านจิต
3: ใครน้อโอ้
0: เกษตีพงโตฮอร์เซ่ไก่ที่บ้านอ้อยจะบ้ามังเห็บด้วยตาจระกันน
1: ี่อ๋อสิเนี่ย
0: ไอ้คอยเด็กก็ออยรำละดิเน่เฮกตะกังทกละดองนี่สิน ังน่าหายบังงำดระกะไอ้หายครอโร
1: ตาคินิมีเนี่ยมาคอยดาราหน้าชุเลยชิดีอะทุกข์ก็หายด้วยหนู
0: ด็อกเตอร์บูไอ้นันนุ่งชีหายไปดะใครทำดูเกียดูบุนังนันนุ่งชีเอ็ดบุใครเดินโนบะมีขังนันนับว่าให้ดีอะมันแต่สุหายดะนะ
1: อะดูมาตั้งใจประกันเด้ะพงดูแล้วก็รู้เลยปอดบุ
0: งั้นชิดีมาตั้งใจดีปะเนี่ยพะเรศนังหายบังงำละรวยบะไอ้วินายบีละกิโก
1: อินเนี่ย
0: โฮอ
1: ินเนี่ย
0: ไอ้คุยกี้อีเบียมากิตานะด็อกเตอร์บู
1: อินเนี่ย
0: นงซีเอี้ย
1: อินเนี่ยนงซีดิอันทงนักขัดกันเลยไอ้ดิมีไอ้ไก่เป็นอะไรไปตัวเชีย
0: ไก่เดือยเกี้ยยันนิ่งเด็กก็ตกใจเลยเดน่า

0: 遍吗？
1: 今
0: 今是的，我阿妈还记。那你还蛮的训练，今妈到底不能没挂的些啥了呗？
1: 快点，
0: 哎，可以困起的来了吧 ？Doctor 那边说，下个没来呢还不是？看不出鬼的，一样的地陪，一步我到，没步我包陪，硬的比，妈我们把他忘了把 Doctor 了嘛呢？ไอ้คุยกี่มุ่งกี่พิบัมขังนะนั่งบุญชีบเสียน่ากลัมรมเด็ดที่ไล่บกพับน
1: ี่อีมา
0: อะดูบุบคุยกี่อีมาป้าบุงตัวน่ะตาที่ตาไว้นะอามาดีคงกังยินุพี่อามันนี่ปามเดียให้ตัวน่ะอินทุรกปะทุกอะไรดี
1: อีมา
0: ไอ้ดีกะรีไว้กันนี่อีสากินนิ่งบกหินแบบนี้ตีตาราทุกนี่อีมาหนักขั้นเลยกันเนี่ยนักคุยนี่ยิ้มไปดีเสียลับทุกนะป้าปัง
1: กะรี
0: อีมาหนักดีเนี่ยไอ้มุ่งสิกะทักมาหนับไอ้ก็สูนัดีนะจ๊ะปะอีตาเมื่อกี้มาจานปะสาวบ้าให้ไปดูตัวเนี้ยกันปีเกิดนั่งมองมามองไอ้เจริญให้ไปสกุยระเบนี
1: ่ก็ครีให้ปะ
0: ไอ้นาดีนั่งเสียมาต้องขาราชการกี่สูนให้ตัวเนี้ยยี่ห้อหกดอกตัวเบน
1: ี่อิมานายเรื่องชิบุการีเนาะไอ้มาดูยาบังงมลอย
0: ว่ามาขัดตากันเนาะไอ้นายที่ไปเสียตาราทุกนักขั้นระเบกี้มาตุ้งตัวเนี้ยนั่งยายพันนับตะขั้นระกันเนี้ยทั้งยี่หลักปะคงทั้งอิมพัลกีด็อกเตอร์โรเมสโตนั่งอยู่ไปยารวยเนี่ย
1: อิมาน
0: ั่งก็ทักมาในเดือนนี้เปียมามีอยู่ไปกี่ยิมบ้านนับไปให้เสียทักมาในบัมบัชเชนลงนั่นเลยนะก็ได้เป็นนั่งมาชิมกับขัง
1: มาด้วยทุบไปยารวยอิมานับพนันให้ดูนะสูไออีคงนัทงนะตามโรเมสกี้มานับแต่จัดกันนี
0: ่วารักเตบีมาใช้ไปดูนั่งตานี่เนี่ยไอบัวยามนั่งงงเงินน่ะหักเสียไอ้ดิอิสานี่อิสา
1: อิม
0: าม่ามามาป่าวอีบันน่ะมาซาบูอพบดทาเซนิงเดบลัยบราไฮดิสินี่ไอ้นปอมเดบทบักนัมตุรกปยารุ
1: ไอ้มาดูยาบะชุงงามๆลอยอิมาไอ้นปอมเดบนูปาดูตะเนี่ยทาเซนนบะตุรกละบะดิไอ้ฮูทักตะนะชีกะนี่ไฮดิสิน
0: ี่เฮราดูกะยาปอนเตไอ้นคระตับนะทาเซเกคลัมบะเซไฟฮันดักทาซิกิมะนุงตะเนี่ยลุงนพนบะตาเรตะนะไฟไฮเปอินเดบมะซาชิดี

0: ஹலோ
1: ஹலோ
0: ஹலோ,
1: குட் ஆஃப்டர்நூன் மேடம்.
0: குட் ஆஃப்டர்நூன். மிங் லி ஃபம் ஹோங் டோ பியோ. மிங் லி ஃபம் ஹோங் டோ பியோ கா நாவ் ஏ பிரபனோ. நாவ்
1: கி உனா மயர கை நாவ் ரெம் பினா தே நே இந்தா.
0: நாவ் ரெம் பினா.
1: ஆவ்
0: ஹோய்
1: உனா கி தப குய ரெம் மேடா.
0: ஹோய் குய தேங்க தப குய ரெ கோ.
1: ஆவ் குய ரெ.
0: ஹோய்
1: ไอ้ซุงวอตปะเนซุงพังพังดะวะอืมสิดีพังเลยเฮ้ยละฮนะบะบุเลปตะกะดีนูมะตะนูมะดิไมไปแฮปปะตะนี่กว่าอ้าวงะสิดีพังเลวะดิชะนะบะพังเลตุนะตางนะพังบะตันจานี่กะระบะบะพังทันบินิงเงพงโตปิโอสิดีตางนะพังบะตันจาติดาสิกีเอาเดนุงดาวเอรัมพงตะรุตะกีไทนะเซนยุมบันเตลังกายฮิทารกะนี่เอนะเมดามนะไฮกีบะโดอืมไอ้นะฮาราวะจิเดโหซอมนะตาบินิงบะลีลาวะบิระบะ
0: เอาไอ้นะคันกิวะนงมาหายกิวะเนเตกะนงนี้เนทาบิระกิวะซานะอือฮึซาเรนกะนอนนะกะดิเอ่อกุยดิเอบะตะตะอือฮึอะดิเอบะตะตะนะทาบิระกิวะบะกออะดะไอ้นะสุตุกิมุงมะติกุยยะดิทาระกิดระบะเนอือฮึอะดะไอ้นะสุตุกิมุงมะติกุยยะดิทาระกิดระบะเนอือฮึอะดะไอ้นะสุตุกิมุงมะติกุยยะดิทาระกิดระบะเนอือฮึอะดะไอ้นะสุตุกิมุงมะติกุยยะดิทาระกิดระบะเนอือฮึอะดะไอ้นะสุตุกิมุงมะติกุยยะดิทาระกิดระบะเนอือฮึอะดะไอ้นะสุตุกิมุงมะติกุยยะดิทาระกิ
1: tu mak tu re medam ti nak kita buku re
0: hoi kadi matil sabi lagi
1: asli asli di matian di ya me medam kang ho mesti ya ore do adegi kang soyem ji ya ore adi ngarang dang moy angang gai thoi thong ye dena tharu ji su moy di sa re aru ning khabi thong ye dena adegi ngang ngom bun ya ore
0: hoi adi ning asi di hau bang maya mama cha thok pi re telefon su phang bi re daw ya banu mit habu do o bi re aduna mathang ge gut afternoon ladies ki thoro mama damu unasi adum bu thakachari
1: thakachari damu
0: welcome.